0: ชรพิกลเนตั้งแต่เปลูซอนนี่ดูเปลูละเป็นปินิกุปนังลินังทันโลนี่ลินาร์จุดทุอีกแรงอันเตเปลูละเกมุเป็นกิจเชิงเสียหุดนังลิกิปูกินังสดปุโลตั้งแต่การเบียแค่ลงละสอเปกอันนักินังดูกูเปียหุดซิละสอเปอาศัยกับประวังมาละสอพุทธักนังลินังทันอีกจิมา
1: เออละสอเปียบางแกมูนิรัตดุมแห่อาดัมบัสซาร์ฮุตานังเกาะ
0: กำลัง
1: ปินโซอาร์ลุสุตานังเกาะลูปิลูตานังปิลูบังกับปินโซตุมโลกนังปินิกูบังกับอาร์ลุสุตุมโลกนัง
0: กำลัง
1: ลาสิกาโตกับวิสิตามิลักนังโลอะโคลาเดลสิตามิโมบิยาบารุจอกเอ็ดปุสิตามิโมอิลิยานิสิกะเอสังเตชเอ็นดัมฮุตแห
0: ่กำลัง
1: ลาสุฮุตาโคลิจิเอนังจี
0: กำลัง
1: ลักเอเอดอร์คาร์ปุกเอลาลูจอกมุนนิสิตาลีคาร์บีอันเคนังโปลเก
0: กะลังตั้งแต่นนเฮดนังลินังเกทันเองลาซอปิลูละเป็นปินิกูเกอดามาซาราฮุดตะเอ็นจีปุโลอดามาซาราฮุดเกกุซอนฮุดอังเดงวะฮุดซิกเอนละเป็นกุซอนซีลาซอซายังเดงเกแคลมปอนลาซอพุทักนังลินังทันจิมา
1: เอลาซอฮอดามาซาราฮุดเกเอนะบังเกบังฮอร์จิงเลปัวจัดปอบองครอนามเอดอาจัดเอดลุเตอังเกอาร์ลุซอตุมอะเฮมเปนลาเป็นโซตุมเจวังปุ๊บลุเตลาโซสิปังรีปังดอนดุปุ๊บ
0: กำลัง
1: ลาโซสิลาโซปิลูอะปินิกูกันังปุ๊บ
0: กำลัง
1: ตาลิมปุ๊บ
0: กำลัง
1: ลาลิมปุ๊บเกดักซีเกดิสมาร์อุกอร์จังซาร์มาร์ซาปิมาร์ตุมอันเตเฮ
0: กำลัง
1: นี่ปุ๊บลาดักซีลาโซปิลองปัตตามปุ๊บจัดปุ๊บลาสิลาเฮกินังโซ
0: กำลังจูรุปิกลุเน่งตั้งแต่มูเฮตนางลีอาดามาซาร์อันจดกาลีซีสังเทศกัจจุเอ็นดามแม้ที่กิจที่กิจจังอาหุดพุทธามีนางลีนิงเจตั้งแต่กิจที่กิจจังอาหุดละสอเปกุซอนเป็นเสียไซกับปะวัง
1: อาศัยกิเอ็นเกลักเกลิการเปียตุเมกิที่พุโรเตกิลิมตานังเกาะ
0: กำลัง
1: อาโคกิปะตานังเกาะ
0: กำลัง
1: นั่นสิอาลุโซตุมพุทธิมุเปียทานสอนักแทกล้อปินิกุโลอาโคปินโซตุมบังกิปิลุโลละตะ
0: กำลัง
1: ลักจัสเซลักเกลักเนี่ยสังเกตช่วยอันดามหุ่นเตะดี
0: กัน
1: นังกอกลูกแล้วก็มาจบกันนังลูกอาจจะทีบุปผีเหรอสิตาลีการบีตุมอันบังเหรอแล้วบังก็คือนังสดลูกแล้วอิงเด้งหินนี่ลู
0: กกัน
1: เนี่ยหุ่นกี่ลับปุ่นเอเดสิตาจอกลูกแล้วอิงเด้งหินนี
0: ่กันนังชูรูปิกลูกตั้งแต่เนี่ยเองเนี่ยลิบุทอดน่าจุดทุลังเปลูและเป็นปินิกุกัจจิเปรกกูปีปีดูโลกูซ้อนสิละตุมาผ่านอเมนกิทิทักปะเปรกดักโลกูซ้อนสิละตุมกะชิเปรกโล
1: ปีลัวบางแค่รันจิตใจเฮดีลาซ้อนหอนล็อกสิปะอองปัวเกล็อกหอนเสดีปะอองปัวหอนอีกเป็นหอนแอร์เฮรันนุนแปดแปดปัวเกทรอกรันจีอังบองผ่านอามาร์บองเฮดีปีลัวลองอามาร์บองก็หอมผ่านเจงเสียแคบปะรันปัว
0: กันละ
1: แต่พาซ้อนอีกรันปัวหอนล็อกเจงเสียแคบรันปัวอากูหันอีกยิงทรอกรันปุ๊บรันเด็ดปงเกล้าปิลูมาร์บองเกล้าล
0: ่ะ
1: ปิลูปูบังเกอมาร์บองหายใจจี
0: กันละ
1: อากูว่าละปินิกูปูบังเกะเกรันเตะดีนัตุมบังเกะละอิมุนเลปุปิสเตะ
0: กันละ
1: ยิงครีพอบักรันปุ๊บก็เกล็อกยิงปลีรันปุ๊บอากูว่าคืออีกเหรอยิงครีพอรันปุ๊บหันล็อกยิงนี่หันอีกยิงนี่รันปุ๊บอังเกล้าเสมาร์บองหอมปุ๊บแล้วเกะปิลูหออิกยักเก่งปุ๊บอามาร์บองเหรอปีกูลองบังเกะมันเกียกเก่งกว่ามาร์บองเขาหอมจีเกียกเก่งอ่ะจ๊ออาก็ละรังตีกันเล็กพอจะตัดจ๊อละหอมปออาคุปวนุ่งนัตตาเคลกรันมารันปอคุปวนุ่งนัตตาเครอยยีนัตเตเหรออาก็คีกรันละละอันทอดเลยเหร
0: อละบังเกปีนิกูบังหรอ
1: ปีนิกูบังหรอปีลูบังรันเรลอเบลเล็กโอ้ละสิเบลเล็กเด็กเบลเล็กโอ้อันนี้กะลิเลยเหร
0: อกันละ
1: สิตาสับสับเกปเรกเกดูปิดซูเปนารุสอปีปุกเกปเรกดู
0: กันละจูรูปิกลุเน่งนนบังเกนิลินังการจุดทุกังตุงบังเกลเฮนโลปีลูละเป็นปีนิกูเกทักกูเปียฮอนเป็นเสทักอีจี
1: อาฮอนอบังเกละเกฮอนเกไวตะเจาะฮอนผัดเลมตะเจาะฮอนล็อกฮอนล็อกฮักโก้ตุงบังเกนิตุงมาแปลงฮอนรองนิไปตุงลองแทกดูนบังเกกิเจงฮอน
0: กัน
1: ลาเป็นสีเจสิตานนบังเกกิเจงฮอนกาวิดเดลุมัตติ
0: กันละ
1: จะนนบังไอฮอนตะเจาะอากูละไทยแลนด์ปูฮอนดูทุ่ยแ
0: ห่ไท
1: ยแลนด์แต่จอกล้านนลมจีฮงเกลหายลู
0: ชูรูปาร์ปิกลูตั้งแต่เน่งเนลี่อิสซอนนังการจุดทุกังตุงบังเกลาลูลาซัวเปลูละเป็นลาซัวปินิกูเกทักหุดอามาร์บองอาริบเซกให้หุยกูเปียฮอนแม้แต่กูเปียฮอนอาลีร์แม้แต่อารองเป็นสิละโฮมอีจี
1: เกฮอมบังเกอาริบเซกจอร์ตาลาเกรันนั่งลงซ้อนทอลูฮอนเอร์

0: ที่ผ่านเนาะ
1: กันละ
0: แต่กูมวยอีหลับบางแต่สอนเนาะหลับ28นี่มาเต
1: ็มกันละ
0: นอนตรงกี้กะลีโลแต่รันนอนหลอน
1: กันละตั้งแต่แหน่งนางเดเปลูละเป็นปินิกูเกทักเกเจงเป็นกิจุดอันลาสอพุทักนางลีนางเกทันเทกับพอนางลีพานางชูรุลงตั้งแต่นี่ลีอีซีนางลีพานางอาร์จูทุลังปิลูปินิกูเอจะหากตุ้มเกจทันเกอาร์เลงตุ้มลองเกอันนิยมนิติดโอปอสิกิทักเมเกทักโนลาปุตาโดปุตังตั้งแต่ลาสอลามอาฮอกมาลาสอพุทักนางลีทันปะจิรมีอีกทัตเต
0: ลาสอบางเกดูปุ่ยแฮดูปุ่งทักเมโดทักโนโดลาอิสยาเทรังทักเดเป็นยองสิเฮดีนิงกานอาร์จอนเฮดีกิสุงเกปอยาวิลูปุตินีเอชปอร์มันอาลามเฮ
1: กัลลัง
0: นั่นสิลาวิเดลูปุโรติแทกมิลูเนงละเก
1: กัลลัง
0: นิตาลานิไปตุมนังทันสินิตาลาเอชปอร์มันเด
1: กัลลัง
0: นิตาชินีเนเกียร์ตังเกียร์ตังปุเปียมุงปอละเก
1: กัลลัง
0: ตังปุเฮ
1: โอ้ย
0: นั่นสิลาเอชปอร์มันเองปุ
1: กัลลัง
0: ปีบาเป็นลาบังวิลูปินิคูตัง
1: กัลลัง
0: นิการดูลองเก
1: กัลลังกัลลัง
0: เทฮาลาสักเตือนดามุตานังก็บียาหัตานังก็พอสิละกันลาจะเกิดแทบจะปนมาใน
1: กำลัง
0: อาจจะจัดอภิสอนในการลิน
1: กำลังดู
0: ไปปู่ทานารามบางสัตว์พิมุจจดตุมนางทานารามสิโนนิตานังทานร้องเลย
1: กำลังด
0: ูลาลัวแก่แต่งเลยลานเบ็ดดู
1: ลาปูปุลเตนังเกิดแทบเมียบางอันเด้งลงสิกาปุริดุนลาปูสอนลงมาใน
0: กำลังดูเนี่ยนี่กีฬาสิแทบมีล้ออาบันกินในลงเกเออล่ะก็ตาดูบอมคนเดียดีนี่ลองเงยนึกตาแวงปออินตาแวงปอเงยการซิร์คูลนี่สิตัวก็
1: กำลัง
0: เป็นสูชงดันมันนี่แต่ดังโดนก็เลยฮะ
1: กำลัง
0: เ
1: ลยเนี่ย
0: กินนี่เกี่ยทั้งอัตเทปพอเราสมาร์ชิบายเทร่างอัตแทกอันแวดลูกเนี่ย
1: กำลัง
0: เลยแล้วเงยที่ตุ้มลองอันกี่ปีตาเลียนนางก็ก
1: ำลัง
0: แบ่งทั้งไว้ปุ่ตีแทกนางก็กลงมาก
1: ำลังกำลังชูรูปิกลงแนงตั้งแต่แนงมูเฮ็ดนางลีนางกัจจิทันการซิร์คูลนี่ดูดุนก็ขมาสิกิองดุงอาร์เลงกิเทอตุมาพานางลีเปลูปินิกูทักปิโลปนังลีนังทานอีกโลตั้งแต่ฮัลสัวหุดนังลีอิปักกูอันนาดอร์เป็นสิกิจอร์ดิติมาและเป็นกูอันนาดอร์ชิเปรกมาปินิอาร์เนียนแกนังลีกูอันสิลาสอเปชิจอร์โลลาสอพุทธักนังลีนังทานอีกจิม
0: านี่ก็ชูจอร์หุดกี้นี่ก็อาดอร์คมแหละพารุพโวเวลัง
1: อันเตฮัลสัวหุดกี้ปักพารุพโวปุโลนอนอันเกลาสัวดอร์กูอันชิเปรกโลลาเป็นปินิอันแกนังลีกิจอร์กูอันนาดอร์อันลาเลโล
0: นอนบังเกฮัลโหลอามาร์พุทธะดูทุเรียงละตาเนี่ยแต่มุเป็นนังท่านเทเดลเลยฮะอามาร์พุทธะเรียงละอามาร์กิดูพุลเตลาบังเกิดดีสุริหินีสิเกจจ
1: ์กันลัง
0: งั้นอามาร์กับวิปบังเกิดฟารุคริพโฮสิเกจจ
1: ์กันลังกันลัง
0: นี่เล็กเอ็นปะแปลงกับลิบังสิเกจนี่นี่เกิดดีสุริสิสิเอ็นวอมแรง
1: กันลัง
0: ถ้าละบังอัดดอร์พามิไลนังก็กล
1: กันลังล่ะ
0: ละอันเอ็นนุยละอันลูพุลเฮ
1: กันลัง
0: กินุดปะคอมบีแต่เห็นนุดดักล้นเองบางรองเสียลำจัดวิจิตาก
1: ันลัง
0: อีพันนี่พูดเด็ดเกมัดเต
1: กันลังเต็มมา
0: สิบางอดอร์สิเกอันนุนล้นเองรองเสียดอร์สิ
1: กันลังล้นเอง
0: จ
1: ูรูปิกล้นเองตั้งแต่ฮาลาสุฮุดเป็นนังลิกพารุคริสเตอร์แคบราทรอกเนอร์แคบราพลีนังลิดิพูเกวังพุลโลฮาลาสัวนิงการเป็นนอนอันพุลโลเตสุริสีมาพารุกรีโพลาสอนเสียดอร์ชิเปรกโลปัวพันโลนอนบังเกียซับอดอร์เมมูจดกิทักตาเมทักหนักในอสอนเสียเทกลงโลนางชูรุปิกโลตั้งแต่เนลีสอนนางการจุดทุกังตุงบังเกลาเห็นโลแนงนางลีเกปินีปินิกูเปลูและเป็นปินิกูกิทักอจิริงอุลโลปอดเสียอิปักอเปลูอิปักอปินิกูกิทักลงหอนกูอันบักดำจีละหอลาสอพุทักนางลีนางท่านอีกจิมา
0: หอนแฮหัวหน้าบังเกอโน่นหน้าบังเกอแปลงเกอขดท้องมันตัดดอกนี่นี่แท้ค่ะแปลงแท้เก็บขดแห่ละหันเกจอรตุ้มที่ตามีแปลกเล
1: ่กำลัง
0: สิตานอนบังเกอแปลกเอ็ดปวดเฮ็ดดี
1: กำลัง
0: เกอหัวหน้าบังเกอหันเกมีเกอขดปลีใน
1: กำลัง
0: กาลาไทยแลนด์บังเกอขดทรอกซีในนะเก
1: กำลัง
0: ไทยแลนด์อ่องขดพี่อ่องลูก
1: กำลัง
0: ตาอักขดปุตตาแล้วก็เทตานปวดปลีเก็บอันเด็ด
1: กำลัง
0: หัวหน้าบังเก
1: อกำลังเหรอ
0: ก็ไทยแลนด์บ้างไอ้ถงเก็บไอ้คอดล้อ
1: กำลัง
0: อาศิบางนอนเก้หอนกะลี่หูนอนนี่ถักบอมเก้ฮะดีนอนแต่นี่ถักบอกไอ้เพรังแตงตัดดุไอ้เพรังริดตัดดุสิตาแต่ไทยแลนด์นังซี่สิบางนังจิตเถาะ
1: กำลัง
0: หอนกะลี่ตาห
1: อกำลัง
0: แต่นี่นี่จีก็จะถักลูกอันนี้เก้หอนนังซี
1: ่กำลังเหรอ
0: ปรังไอ้ถักปอดแห
1: ่กำลัง
0: หอนเก็บไว้ยังซี
1: ่กำลัง
0: อะไรเงี้ยเทตุ้มร่อนปอจะถักเทกเทตุ้มเก้ฮะดีลาโครดลองเล็กเทตุ้มบางกะดีจะทักดักนะทักนุ่ยปุ๊บแห
1: ่กำลังเหรอ
0: มาสินี่แกไทยแลนด์บ้างแกวิลล่าก
1: ำลัง
0: ปกติฮอนังซีนี่แกดูแกดูแต
1: ่กำลัง
0: ฮอนใส่ดิ
1: กำลัง
0: ไหวปวดยัดเลยฮะล่ะแกฮอนสวดชี้ฮอนแกไหวยัด
1: กำลังชูรูปิกลงเน่งตั้งแต่เน่งอิสอนนี่ลินังการจุดกลางตุ้งบ้างแกละ

0: เมเซนจิมาฮินูจิมาปูอาซัดกะชิลังเกเป็นนันสุปูดูเดดดีพูนังเลรอกเซนังลิกิคลมปูโลตั้งแต่เอลาซัวปิลูกิทักปินิกูกิทักนังลิสมาร์อะตุมตานังเทคดุนลาปูมาละฮอนังคลมดุนมาน
1: ังคลมดุนนันตาอสมาร์ตุมอันนั้นเทคแอดแก
0: กำลัง
1: เทคปิลูตานังแท็กลูกแกในสมาร์ตานอนเนี่ยใกล้อะไรเนี่ยปีมากแท็กเกย์เทคเกย์ฮัดดีนี่เกย์ทานป้อนหลับหรือสมาร์ทให้กามสิตาไม่แท็กนังจีทรังสิตาไม่แท็กเทคไหนกันลูสิตาไม่แท็กไหนปุ๊บปุ๊บนี่เกย์ฮัดดี
0: กำลัง
1: นี่เลยเกย์ทูรถที่นังทูรถนังปูหรือสัญญาลูสมาร์ทพันตาก
0: ำลังเหร
1: อนี่เลยทูรถนังตุ่มพันเองทูรถปูลูจิปูที่หน่อยปุ๊บปุ๊บ
0: กำลัง
1: หากลูนี่ดูหัวลำเลยละแก
0: กำลัง
1: นั่นสิเกย์แล้วปีมานอนนี่เกย์แท็กอันเกย์ละตุ่มตานังแท็กโดนแอนเหรอ
0: กำลัง
1: กอระเทรังปุ่นน้อยสิบุระเทรังปุ่นน้อยปีลู่ให้ตาแท็กแท็กล้อนนอนกินในเมกซิชาร์จีแท็กเทโลเตะอลังตุ่มลู่นอนบางเกะ
0: กำลัง
1: หลับปีนี้เลยนางไหวนางเงียจัดจีสิตาก
0: ำลังหลับกำลังหลับตั้งแต่เน่งเอ๋มูเฮ็ดเป็นนิลิตุ่มกัจจทานปีลู่เป็นปีนิกัวลำล็อกสิลิตุ่มกัจจทานเอ๋นางลิเฮมตุนลองเกะเอ๋ปีลู่ปีนิกูเป็นอันปาร์กูปีเน่กับเพล็กอเป้แต่ไม่อาร์เลงตุ่มเอ๊กะชิเมกะชิอีเมปิปิเนียเปกิทักดูลังมาละหอนังลิแฮม
1: เอ๊ดูเนลากันนี่เฮปิโลปิซาร์ปี
0: กะลัง
1: คอนจารีละไฮตานิทักโก
0: กะลัง
1: ดูมาติฮักโกโกลาบังกะซอนปิโลลาฮักเป็นกิซอร์ซอราปีทักทาง
0: กะลังกะลัง
1: ลาโซลองซีเนกิลาตาจูวานลิโลเน
0: กะลัง
1: จูวานลองกันนี่เกจูรานลูกอร์เป็นได้ละเกก
0: ะลัง
1: ชิวูร์เปกะดิอีกอร์เป็นแท็กล้อนี่เกปิซาร์ปีเป็นคอนจารีเห
0: กำลัง
1: นี่แท็กปิกโลเน่นะคะแต่เปียมุ่งหนุบอธิการบิวตุมเกล่ะปิซาร์ปีบุปูบังเกลาซอนเหอีเบงอันเกเบเล็กยอร์โปเบงอันบังเบเล็กยอร์โป
0: กำลัง
1: สิตาลาตามุเป็นโปสันนักแท็กล้อปีลูปินิกโปสันนักแท็กล้อลาตามุนิดอะตุมลาซอนสังเตดดอร์ดีอิจูเอ็นดามละไฮเห
0: กำลัง
1: ลาตาผมนังก็
0: กำลัง
1: ลัตเจียลัตตาเปียมุงดู
0: กำลัง
1: ตะ
0: กำลัง
1: ลัตตาฮันนี่ไปลองเป็นซีเป็นในรองเป็นเสียสัตว์ชูวันซีชูถักลุนตันนี่นอนปุระถักบอก
0: กำลัง
1: ชูนิ่งนี่ปิลุถักเทนี่ปิลุถักเทจิบุระเทรังถักเสละอ่องปุถักเทน
0: ี่
1: ลาสวะปิสารปีดอกนี่ก็ถักเฮติพองพองกระร้านนี่สิฮันนี่เดี๋ยวบางแกเบ่งเครียดท้อเบ่งเครียดเปลี่ยนนั่นลาเสียตาเสียแท
0: ้กำลัง
1: ดอกเด่นเองนี่เทรังเก็บในดุลันอันเบ่งก็องถักดอกสิดอกเด่
0: กำลังดี
1: โอเคนี่นุ่นแบกปอนปอโอ้นี่พันตาอินเตอร์นี่พันตาปุ๊บสุริยจันทร์อันตันเลยลาบล้อ
0: กำลัง
1: ฮะผู้เบียสนัดอันตันเลยแอดล้อ
0: กำลัง
1: ลองไล่นุ่นนั่งเทคล็อกไปนุ่นนั่นนี่สมาร์ทสิงทางปอนป
0: อกำลัง
1: ฮัลโหลจินโนดมอนเนวังหัวตาเน
0: ี่ย
1: เสียบไปดูแก
0: กำลัง
1: อาจจะคัดกิจินโนดมอนเนี่ยดูกิจินเดี๋ยวเราเสียแต่ดักแวงลงมาติด
0: กำลัง
1: ดักกันนี่เหรอพี่ลอลาดัก
0: อัลบอริทึม
1: กําลังตอมลงหันดิจินอร์มอนวางลงมาติ
0: กําลัง
1: ลาตานิกะทากะปิโลละจินอร์มอนดาเซลโลปิดู
0: กําลังโลเตม
1: ชุนิงล็อกซินิทารังเก็บกะทาก
0: กําลัง
1: ลานิเฮมาจัตไตก็อันมากะดิงทีรันเดป
0: กําลัง
1: สิตานินินเวททูยุนอินอนซาร์ปิโลมาติ
0: กําลังเตม
1: อุสมาระตุมนังปะทุยนุนป
0: กําลัง
1: กะทากะนินเวทโลเน
0: กําลังเตม
1: อีจิฮุมตานินเวทโล
0: กําลัง
1: ทีนอนบางเกอิงเที่ยงครักบางครอยเท
0: กําลังโล
1: เที่ยงครักครอยเทกะจิทุยตานิเมนาลอฮีจิมตันนี่เมนาเลย
0: กำลังเล
1: ยอังเทียงครักกะละแรงองเจงนี่เจงทอมเทคลงองอังครักตักลดลงเนปังเทคเทคเทคแดดเล
0: ยกำลัง
1: ตาลาสอปีตาแถวว่าตาเปียมุ่งลงเน
0: กำลังเลย
1: ที่การบิวเก
0: กำลังเลย
1: จังเต็ดดอกดีหัวตาอาจจะปีอาปีลู่อาปีนิกุลเอ็นจิตาแท็กลู่ก็ลู่ดุนไม่ลู่เด็ดตาไม่เห
0: ็นกำลัง
1: จิตาแท็กปองอุ้มยกลงตาเทคลงกันเองดี
0: กำลังเลย
1: ลองปนทิพย์ติดติดแก
0: กำลัง
1: เปียมุ่งลงละตาก
0: ำลังนั่งเต้นเองมูเฮ็ดนั่งลิกิปูเอกูอันมาถักเสตาปัดดอร์อุนเอผู้ตั้งเตะเอคาร์บีอาปินเด้งสมปตเปลูปินิกูนังกี่ห้างอะตุ่มดูปิกปัดดอร์สิอุนเออาฮอกเป็ดมาละห
1: อที่เรามันเองแต่นี่พานังต่อยบางดูปิกอันนู้นจะเพลกลงดำบางดูเนี่ยวินิ
0: กำลัง
1: พันกันนังต่อยบางดูปิกนนไตนุตไตนุตตาปู
0: กำลัง
1: ถักนุตแดมังถักปิทาปอดตุ่มดูลู
0: กำลัง
1: ลานิตุ่มอะดูงตุ่มอันแต่นังต่อยลู
0: กำลัง
1: นอนนังโก้ก็ปล่อยซาวิสิตานังทักปีเวกนั่งปวดตุ้มแห
0: ่กำลังแต่โมเฮ็ดเป็นนังลิกิปูอุ่นเอโลยาร์ตาตาดูบอมโลเอเม็กซิชาร์จีบอมโลปวดซีโมนิงเป็นเกทักอุ่นเอเดตไฮโลปูนังลินิงชิเบอร์ทิปเป็นล่ะทักเทเดตเทคจิมาอุ่นจิมาละหอทักเทโลมา
1: จินจิตเดตุติโอ้ยเน่งได้บางนั่งก็ต่อยปลุกติเกสองห้อยลุนนี่นิ่งซิจะค้างอุ่นเอเด

องเป็นสิตามีอาจจะหักอสอนอลองเกเมียนเอ็นพิดฮินุลาโซอากาตุระละเกกัตุระนัมเบอร์วันเคมีเซนอลังกับปามันอาร์วีกิดูดุนตังอลังเคมีเซนอลังกับปามันจีอภันเกกับปัจจิตทิ้งอาศัยเคลมนังจีนัมเบอร์ทูกับปัสไซอาร์วีอลังซีลังเคมีติงกับปามันจีอภันไกคิตาปัสไซอิลดนังจีนัมเบอร์ทรีขอรถอาร์วีอลังกิดูจีอภันขอรถดัมโอว่าพิธามีบางส่วนวาร์ไซอาจิร์กิดิ้งยันลงจีลาไฮอากาตัวระจีนีเป็นเมทังและเป็นองค์การเซชันอังบงจิตันจิมุ่งปนลุเตอิซิซีอังเด้งปนเป็นปับเลงปนเป็นปัจจุนปนอุนจีลาสีอมุดมัดและเกออาร์วิอาลังกิดูเป็นเกปังเป็นอับังเกออิซิเมเซนาไซโลลาส่วนลงจัตไตกับปะลังบีลงลอร์อาเวปินเป็นลังอิงฮอนเทกโปคาร์โด